0: Radio Thailand, FM 88.
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
2: พระสูตรว่าด้วยอัสสลายนะมานพมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่401อัสสลายนะสูตร2อัสสลายนะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี On one occasion, the Blessed One was living at Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's Park. ก็สมัยนั้นแลพราหมณ์ผู้มาจากแคว้นต่างๆประมาณ500คนพักอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้นนั้นพราหมณ์เหล่านั้นได้คิดกันว่าว่าพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกใครหนอจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ Now, at that time, 500 Brahmins from diverse provinces were staying at Savatthi.For some business or other. Then those Brahmins thought, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Who is there able to dispute with him about this assertion? ก็สมัยนั้นมานพชื่ออัสสลายนะอาศัยอยู่ที่กรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มโกนศีรษะนับแต่การเกิดได้16ปีคือมีอายุ16ปีเป็นผู้จบไตรเพศพร้อมทั้งนิคันธุศาสตร์เกตศาสตร์อักษรศาสตร์และประวัติศาสตร์เข้าใจตัวบทและไวยากรณ์ชำนาญในโลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษ Now, on that occasionA Brahmin student named Asalayana was staying at Savatthi. Young, shaven-headed, 16 years old, he was a master of the three Vedas with their vocabularies, liturgy, phonology, and etymology, and the histories as a fifth, skilledIn philology and grammar, he was fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man. ก็พราหมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงคิดกันว่าก็อัสสลายนะมานพผู้นี้อาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถียังเป็นหนุ่มชำนาญในคัมภีร์โลกายตศาสตร์และลักษณะมหาบุรุษเขาจะสามารถเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แน่ Then the Brahmins thought, There is the young Brahmin student named Asalayana staying at Savatthi, young, fully versed in natural philosophy and in the marks of a great man. He will be able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. เมื่อแบบนั้นพรามทั้งหลายเหล่านั้นจึงเข้าไปหาอัสรยานมานพถึงที่อยู่แล้วได้กล่าวว่าพ่ออัสรยานะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่ออัสรยานะจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิด So the Brahmins went to the Brahmin student Asalayana and said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Let Master Asalayana come to dispute with the recluse Gautama about this assertion. Asalayana Manop จึงได้กล่าวกับพวกปราบเหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ทราบมาว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ When this was said, the Brahmin student Asalayana replied, Sirs, the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. ในครั้งที่สองพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสรยานมานพว่าพ่ออัสรยานะพระสมณโคดมนี้ได้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่จำพวกพ่อจงไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดพ่ออัสรยานะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้ว A second time, the Brahmins said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Let Master Asalayana come and dispute with the recluse Gautama about this assertion, for the training of a wanderer has been completed by Master Asalayana. ในครั้งที่สองอัสรยานมานพก็ได้กล่าวกับพวกพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายก็ได้ทราบว่าพระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้ For the second time, the Brahmin student Asalayana replied, Sirs, the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now, those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. แม้ครั้งที่สามพวกพราหมณ์เหล่านั้นก็ได้กล่าวกับอัสรยานมานพว่าพ่ออัสรยานะพระสมณโคดมนี้บัญญัติความบริสุทธิ์ที่ทั่วไปแก่วรรณะทั้งสี่พ่อจงเข้าไปเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นเถิดก็พ่ออัสรยานะได้ประพฤติวิธีบรรพชามาแล้วพ่ออัสรยานะอย่ายอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่รบเลย A third time, the Brahmins said to him, Master Asalayana, this recluse Gautama describes purification for all the four castes. Let Master Asalayana come and dispute with the recluse Gautama about this assertion. For the training of wanderer has been completed by Master Asalayana. Let not the Master Asalayana be defeated without having even fought the battle. เมื่อพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้อัสรยานมานพจึงได้กล่าวกับพราหมณ์เหล่านั้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้ายอมไม่ได้แน่ได้ทราบว่า พระสมณโคดมเป็นธรรมวาทีที่บุคคลจะพึงเจรจาโต้ตอบได้โดยยากข้าพเจ้าคงไม่สามารถจะเจรจาโต้ตอบกับพระสมณโคดมในคำนั้นได้แต่ข้าพเจ้าจะไปตามคำของท่านทั้งหลาย When this was said, the Brahmin student Asalayana replied, Surely, sir, I am not getting through to you when I say the recluse Gautama is one who speaks the Dhamma. Now, those who speak the Dhamma are difficult to dispute with. I am not able to dispute with the recluse Gautama about this assertion. Still, sirs, at your bidding, I will go. ตอนเรื่องวรรณะสี่จำพวกลำดับนั้นอัสสลยนามานพพรามด้วยคณะพรามหมู่ใหญ่จึงพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพระสายพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าแค่แต่พระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เท่านั้นที่บริสุทธิ์ผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ไม่บริสุทธิ์พราหมณ์เท่านั้นเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหมก็ในเรื่องนี้ท่านพระสมณโคดมได้กล่าวไว้อย่างไร Then the Brahmin student Asalayana went with a large number of Brahmins to the blessed one and exchanged greetings with him. When this courteous and amiable talk was finished, he sat down at one side.And said to the blessed one, Master Gautama, the Brahmins saith thus, Brahmins are the highest caste. Those of any other caste are inferior. Brahmins are the fairest caste. Those of any other caste are dark. Only Brahmins are purified, not non-Brahmins. Brahmins aloneare the sons of Brahma, the offspring of Brahma, born of his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma. What does Master Gautama say about that?
3: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลยนะก็นางบราหมณีของพราหมณ์ทั้งหลายมีประจำเดือนบ้างตั้งครรภ์บ้างคลอดบุตรบ้างให้บุตรดื่มนมบ้างก็ปรากฏอยู่กว่าพราหมณ์เหล่านั้นซึ่งเป็นผู้ที่เกิดจากโยนีคือองค์กำเนิดเหมือนกันยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลววรรณะที่ขาวคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นดำพราหมณ์เป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากโอทของพรหมเกิดจากพรหมเป็นผู้ที่พรหมสร้างขึ้นเป็นทายาทของพรหม
2: Then the Buddha said, Now, Asalayana, the Brahmin women are seen having their periods, becoming pregnant, giving birth, and giving suck. And yet those Brahmins, though born from the womb, say thus,Brahmins are the highest caste. Brahmins alone are the sons of Brahma, the offspring of Brahma, born of his mouth, born of Brahma, created by Brahma, heirs of Brahma.
3: Asalayana Manop จึงได้กล่าวขึ้นว่าท่านพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้ก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: although Master Gautama says this, still the Brahmins think thus. Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma.
3: พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอัสสลัยนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านได้ฟังมาแล้วหรือว่าในแคว้นโยนกะหรือแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือ1วรรณะเจ้าและ2วรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสเป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้า What do you think, Asalayana? Have you heard that in Yona and Cambodia and in other outland countries there are only two castes, masters and slaves, and that masters become slaves and slaves become masters?
2: Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าข้าแต่ท่านพระโคดมข้าพเจ้าเคยฟังความข้อนั้นมาคือในแคว้นโยนกแคว้นกัมโพชะและปัจจันตชนบทอื่นๆมีวรรณะอยู่สองจำพวกเท่านั้นคือวรรณะเจ้าและวรรณะทาสเป็นเจ้าแล้วกลับเป็นทาสได้เป็นทาสแล้วกลับเป็นเจ้าได
3: ้พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามต่อไปว่าอัสสลัยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพรามทั้งหลายผู้ที่ได้กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพรามเท่านั้นวรรณะอื่นเลวพรามเป็นทายาทของพรหม
2: Then on that strength of what argument or with the support of what authority do the Brahmins in this case say thusBrahmins are the highest, heirs of Brahma.
3: Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจเรื่องนั้นอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Although Master Gautamasays this, still the Brahmins think thus. Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma.
3: พระผู้มีพระภาคจึงตรัสถามอย่างนี้ว่าอัสสลัยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรกษัตริย์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ภายหลังจากการตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกชวนพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือหรือวรรณะสูตรเท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเมื่อตายแล้วจะต้องไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกพราหมณ์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือ
2: What do you think, Asalayana? Suppose a noble were to kill living beings, take what is not given, misconduct himself in sensual pleasures, speak falsely, speak maliciouslySpeak harshly, gossip, be covetous, have a mind of ill will, and hold wrong view on the dissolution of the body after death would only be likely to reappear in a state of deprivation in an unhappy destination, in perdition, even in hell, and not a Brahmin.Or suppose a merchant, a worker, were to kill living beings and hold wrong view on the dissolution of the body after death, would only be likely to reappear in a state of deprivation, in an unhappy destination, in perdition, even in hell, and not the Brahmin? ข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเลยท่านพระโคดมแม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นจนมีมิจฉาทิฏฐิภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแม้พราหมณ์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแม้แพทย์แม้สูตรที่เมื่อทำอย่างนั้นเมื่อภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตและนรกทั้งหมด No, Master Gautama, whether it be a noble or a Brahmin or a merchant or a worker, those of all four castes who kill living beings and hold wrong view on the dissolution of the body after death are likely to reappear in a state of deprivation in an unhappy destination in perdition even in hell. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่ยังจะกล่าวอย่างนี้ว่าบุญหน้าที่ประเสริฐสุดคือพราหมณ์เท่านั้นบุญหน้าอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม Then on the strength of what argumentor with the support of what authority do the Brahmins in this case say thus, Brahmins are the highest caste as of the Brahma? Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม Although Master Gautama says this, still the Brahmins think thus. Brahmins are the highest caste, as of Brahma. พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามว่าอัสสลยนะก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรวรรณะพราหมณ์เท่านั้นหรือที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบเว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่นมีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิภายหลังจากการตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์กษัตริย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือแพทย์ไม่เป็นอย่างนั้นหรือสูตรไม่เป็นอย่างนั้นหรือ What do you think, Asalayana? Suppose a Brahmin were to abstain from killing living beings, abstain from taking what is not given, abstain from misconduct in sensual pleasures, abstain from foul speech,Abstain from malicious speech, from the harsh speech, and from gossip, and were to be uncovetous, and have a mind without ill will, and hold right view on the dissolution of the body after death, would only he be likely to reappear in a happy destination, even in the heavenly world, and not a noble?Or not a merchant, or not a worker? Asalayana Manop จึงได้ทูลตอบว่าข้อนั้นไม่เป็นเช่นนั้นท่านพระโคดมก็แม้กษัตริย์ที่เมื่อเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ได้แม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรแท้จริงแม้วรรณะทั้งสี่ที่เมื่อเป็นผู้เว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นแล้วภายหลังจากการตายจะพึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ทั้งหมด No, Master Gautama, whether it be a noble or a Brahmin, or a merchant, or a worker, those of all four castes, who abstain from killing living beings, and hold right view on the dissolution of the body after death, are likely to reappear in a happy destination, even in the heavenly world.
3: Asalayana, ก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพวกพราหมณ์ที่ยังกล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Then on the strength of what argument or with the support of what authority do the Brahmins in this case say thusBrahmins are the highest caste, heirs of the Brahma.
3: ท่านพระโคดมกล่าวอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้แหละว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เป็นทายาทของพรหม
2: Although Master Gautama says this, still the Brahmins think thusBrahmins are the highest castes, heirs of Brahma.
3: พระสูตรว่าด้วยอัสลายนะมานพอัสลายนะสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสถามว่าอัสลายนะท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ในประเทศนี้พราหมณ์เท่านั้นหรือที่สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนกษัตริย์แพทย์สูตรไม่สามารถอย่างนั้นหรือ
2: What do you think, Asalayana? Is only a Brahmin capable of developing a mind of loving kindness towards this region without hostility and without ill will, and not a noble or a merchant?เอาเอเวอร์ก
3: ็ข้อนั้นไม่ใช่อย่างนั้นท่านพระโคดมก็ในประเทศนี้แม้กษัตริย์ก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแม้พราหมณ์แม้แพทย์แม้สูตรก็สามารถทำได้แท้จริงในประเทศนี้แม้วรรณะทั้งสี่จำพวกก็สามารถเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนได้ทั้งหมด
2: No, Master Gautama. Whether it be a noble, or a Brahmin, or a merchant, or a worker, those of all four castes are capable of developing a mind of loving kindness towards this region, without hostility and without ill will.
3: อัสลายนะก็ในเรื่องนี้อะไรเป็นกำลังอะไรเป็นความยินดีของพราหมณ์ทั้งหลายผู้ที่กล่าวอย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้นวรรณะอื่นเลวพราหมณ์เท่านั้นเป็นทายาทของพรหม
2: Then on the strength of what argument or with the support of what authority do the BrahminsIn this case, saith thus, Brahmins are the highest caste, heirs of Brahma.
3: ท่านพระโคดมตรัสอย่างนั้นก็จริงแต่ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายก็ยังเข้าใจอยู่อย่างนี้ว่าวรรณะที่ประเสริฐที่สุดคือพราหมณ์เท่านั้น
1: วรรณะ Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha.Over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการ Pure Dharma ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญFrom Forest Monastery, วัดป่าดอนหายโศก อุดรธานี นำเสนอโดย
4: ท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
0: On FM Online and on your mobile Radio Thailand FM 88 Sounds good Feels good
5: This is Radio Thailand News
6: สวัสดีค่ะ You're listening to the news on Radio Thailand. First in national news, Minister attached to the Prime Minister's office, Supamat Isarapakdi, has led an inspection at beauty service businesses in Udon Thani province to enhance consumer protection, service safety, and contract standards. The minister and her delegation reviewed operating licenses, service standards,product and medical device safety, and customer contracts. She stated that the government aims to prevent consumer harm by ensuring that customers receive clear information about services, costs, and rights before making a payment. The minister explained that regulations require beauty service businesses to provide customers with contracts that clearly outline services, costs, and essential conditions.These regulations were introduced in 2025 and amended in 2026. Customers who have not used any services may cancel within 7 days of payment for a full refund. Proportional refunds are available if the business closes, relocates, or cannot provide the agreed-upon service, or if medical evidence indicates that continued treatment may harm the customer's health.Elsewhere around the world, a U.S. federal judge has ruled that laws which President Donald Trump's administration used to cancel visas and initiate deportation proceedings against non-citizen college students based on their pro-Palestinian advocacy and criticism of Israel are unconstitutional. U.S. District Judge Noah Wise in San Jose of California, in a blistering ruling,chastised the State Department and the Department of Homeland Security, or DHS, for how they had deployed provisions of federal immigration law to target non-citizens for deportation for expressing views they wanted to suppress. The judge, an appointee of Democratic President Joe Biden, said that in the United States, free speech, including the freedom to criticize the government and its leaders, was evidence of the strength of the country's democracy.And now in business news, U.S. President Donald Trump has announced an unprecedented U.S. push to take control of a fifth of Venezuela's vast oil reserves, betting that American companies can revive the OPEC nation's battered energy industry while delivering a new source of crude to help bring down U.S. fuel prices.Trump provided few details about the agreement, saying only that the U.S. had secured majority control of more than 65 billion barrels of Venezuela's proven oil reserves through a partnership with private business. The South American nation's leader welcomed the agreement, saying it would boost the economy and government revenue. The new deal would represent a dramatic expansion of the U.S. role in Venezuela's oil industry,as the Trump administration seeks to revive the country's production and secure more crude for U.S. refineries. Venezuela holds the world's largest proven oil reserves, but produces only about 1.25 million barrels per day, far below its potential after years of underinvestment, mismanagement, and sanctions.
7: In eternal remembrance,Her Royal Highness Princess Pachara Kittiyapha Narayanthira Thepayawadi Gromma Luang Rajasarini Sariphat Mahawachara Rajathida. Deeply grateful for Her Royal Highness's infinite royal grace and benevolence. Most humbly dedicated by the executives, civil servants, and staff of Radio Thailand FM 88.
8: Soft power is shaping Thailand's economic future. Thailand is building a creative economy that turns identity into global opportunity. Experience the essence of Thailand, feel the warm in every smile, and find the soul in every story. This is Thailand.
6: And that was the news on Radio Thailand. I'm Sandra Han Utsaha. Sawasdee ka.
5: This is Radio Thailand News.
0: Bangkok's only all-English music station, Radio Thailand, FM 88.
9: MFA Updates.
10: สวัสดีค่ะ Welcome to Radio Thailand MFA Update. I am Paradina Hisathit. Diplomatic partnerships within ASEAN remain a crucial cornerstone of Thailand's foreign policy, a significant milestone was recently achieved as our Prime Minister, accompanied by the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, paid an official visit to Republic of Indonesia, marking the first official visit by Thai Prime Minister in 15 years. This momentous trip has reinvigorated our bilateral ties and sets a shared vision for the future. From signing the roadmap on strategic partnership to advancing economic and regional security collaboration, this visit marked a new era in Thailand-Indonesia relations. Joining us today to share deep insights into the outcomes of this historic visit and how it advances Thailand's strategic interests is Mr. Wattapan Sivaranath, Deputy Director General of the Department of East Asian Affairs. Stay with us as we dive into this crucial update on Thailand and Indonesia.
9: The Foreign Affairs That Matter, special guests from the Ministry of Foreign Affairs. This is the MFA Updates.

0: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระไพบูลย์อภิปุณโญ from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี
1: พระสูตรว่าด้วยชานุโสนิปรามทูลถามเรื่องทานชานุโสนิสูตรอังคุตรนิกายทสกนิบาตเล่มที่24ข้อที่177 with ชานุโสนิครั้นนั้นพราหมณ์ชื่อชานุโสนิได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคว่า Then the Brahmin Janusoni went up to the Buddha and exchanged greetings with him. When the greetingsAnd polite conversation were over, he sat down to one side and said to the Buddha,
2: ท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าชื่อว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทานโดยเชื่อว่าทานนี้ต้องสำเร็จแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วขอญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจงบริโภคทานนี้
1: ท่านพระโคดมทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วบ้างหรือญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นจะได้บริโภคทานนั้นบ้างอย่างนั้นหรือ We who were known as Brahmins give gifts and perform memorial rites for the dead. May this give itMy departed relatives and family, may they partake of that gift. But does the gift really aid departed relatives and family? Do they actually partake of it?
3: พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าพรามทานนั้นย่อมสำเร็จในฐานะเท่านั้นไม่สำเร็จในอาฐานะ
1: It aids them if the conditions are right, Brahmin, but not if the conditions are wrong.
3: เรื่องฐานะและอาฐานะชานุโสนิปรามจึงได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมก็ฐานะเป็นอย่างไรอาฐานะเป็นอย่างไร
1: Then asked the Gautama, what are the right and wrong conditions?
3: พรามคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิเมื่อหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในนรกเลี้ยงอัตภาพในนรกนั้นดำรงอยู่ในนรกนั้นด้วยอาหารของสัตว์นรกพราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี่แลเป็นอัตฐานะ
1: บราหมิน Take someone who kills living creatures, stealsAnd commits sexual misconduct. They use speech that is false, divisive, harsh, and nonsensical.
2: and they are covetous, malicious, with wrong view. When their body breaks up after death, they are reborn in hell. There they survive feeding on the food of hell beings. The conditions there were wrong, so the gift does not aid the one who lives there.
3: ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นมีมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปบังเกิดในกำเนิดเดรัจฉานเลี้ยงอัตภาพในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นดำรงอยู่ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนั้นด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้กำเนิดในสัตว์เดรัจฉานพรามภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัตถานะ
2: Take someone else who kills living creaturesAnd has wrong view. When their body breaks up after death, they are reborn in the animal realm. There they survive feeding on the food of the beings in the animal realm. The conditions thereto are wrong. So the gift does not aid the one who lives there.
3: ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพวกมนุษย์เลี้ยงอัตภาพในมนุษยโลกนั้นดำรงอยู่ในมนุษยโลกด้วยอาหารของพวกมนุษย์พราหมณ์ภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นอัตถานะ
2: Take someone else who does not kill living creaturesSteal, commit sexual misconduct, or use speech that is false, derisive, harsh, or nonsensical. They are contented, kind-hearted, and have right view. When their body breaks up after death, they are reborn in the human realm. ThereThey survive feeding on human food. The condition there too are wrong. So the gift does not aid the one who lives there.
3: ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นสัมมาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาเลี้ยงอัตภาพในเทวโลกนั้นดำรงอยู่ในเทวโลกด้วยอาหารของหมู่เทวดาพรามภูมิที่ทานไม่สำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แหละเป็นอัตถานะ
2: Take someone else who does not kill living creaturesAnd has right view. When their body breaks up after death, they are reborn in the company of gods. There they survive feeding on the food of the gods. The conditions there too are wrong. So the gift does not aid the one who lives there.
3: ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิหลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในภูมิแห่งเปรตเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้น ด้วยอาหารของเหล่าสัตว์ผู้เกิดในภูมิแห่งเปรตหรือเลี้ยงอัตภาพอยู่ในภูมิแห่งเปรตนั้นดำรงอยู่ในภูมิแห่งเปรตด้วยปฏิฐานะใหม่กุศลจากมนุษยโลกนี้ที่มิตรหรืออำมาตย์หรือญาติสายโลหิตของตนอุทิศให้พราหมณ์ภูมิที่ทานสำเร็จแก่สัตว์ผู้ดำรงอยู่นี้แลเป็นฐานะ Take someone else who kills living creaturesAnd has wrong view. When their body breaks up after death, they are reborn in the ghost realm. There they survive feeding on the food of the beings in the ghost realm. Or else, they survive feeding on what friends and colleagues, relatives and kin provide them withFrom here, the condition there are right, so the gift aids the one who lives there. ชานุสนิพราหมณ์จึงได้ทูลถามว่าท่านพระโคดมก็ถ้าญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นจะไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นพราหมณ์ญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปเหล่าอื่นของตนนั่นแลผู้เข้าถึงฐานะนั้นมีอยู่ญาติสายโลหิตเหล่านั้นย่อมบริโภคฐานนั้น But Master Gautama, who take parts of that gift if the departed relative is not reborn in that place? Other departed relatives reborn thereWill part take of that gift. ท่านพระโคดมก็ถ้าญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นและญาติสายโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วแม้เหล่าอื่นของตนไม่เข้าถึงฐานะนั้นใครเล่าจะบริโภคฐานนั้นพระเจ้าข้าพรามเป็นไปไม่ได้เลยที่จะว่างจากญาติสายโลหิตของผู้ล่วงลับไปแล้วโดยการช้านานถึงอย่างไรก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล But who take parts of the gift when neither that relative nor other relatives have been reborn in that place? It is impossible, Brahmin. It cannot happen that that place is vacant of departed relatives.In all this long time, it's never fruitless for the donor. ก็ท่านพระโคดมย่อมตรัสข้อกำหนดในการให้ทานแม้ในอาฐานะอย่างนั้นหรือ Does Master Gautama propose this even when the conditions are wrong? พรามเรากล่าวข้อกำหนดแม้ในอาฐานะคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อเพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิ I propose this even when the conditions are wrong. Take someone.Who kills living creatures, steals, and commits sexual misconduct. They use speech that is false, derisive, harsh, and nonsensical. And they are covetous, malicious, and wrong view. ก็เมื่อบุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องรูปไหลที่นอนที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์หลังจากตายแล้วเขาย่อมไปเกิดในกำเนิดแห่งช้างทั้งหลายได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่าง
2: ในกำเนิดแห่งช้างนั้น They give to ascetics or Brahmins such good things as food, drink, clothing, vehicles, garlands, perfumes, and makeup, and bed, house, and lighting. When their body breaks up after death, they are reborn in the company of elephants. There they get to have food and drink, garlands, and various adornments. เพราะกรรมที่บุคคลนั้นได้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามเป็นต้นหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในกำเนิดช้างทั้งหลายและเพราะกรรมที่บุคคลนั้นให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้เป็นต้นเขาจึงได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดช้างนั้น Since in this life they kill living creatures and had wrong view, they were reborn in the company of elephants. Since they gave to ascetics or Brahmins, they get to have food and drink, garlands, and various adornments. Brahm, ก็บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้เป็นต้นแก่สมณะหรือพราหมณ์หลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดในกำเนิดแห่งม้าเกิดในกำเนิดแห่งโคเกิดในกำเนิดแห่งสุนัขก็ได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งม้าโคและสุนัขนั้นTake someone else who kills living creatures and has wrong view. They give to ascetics or Brahmins. When their body breaks up after death, they are reborn in the company of horses, cattle, dogs. There they get to have food, drink, garlands, and various adornments.ก็เพราะกรรมที่บุคคลนั้นในโลกนี้ที่ได้ทำไว้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นเขาจึงไปเกิดในกำเนิดแห่งม้าโคและสุนัขและเพราะกรรมที่บุคคลนั้นได้เป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายานเป็นต้นแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงได้อาหารน้ำดอกไม้และเครื่องประดับต่างๆในกำเนิดแห่งม้าโคและสุนัขนั้น Since in this life they kill living creatures and had wrong view, they were reborn in the company of horses, cattle, dogs, and since they gave to ascetics.And Brahmins, they get to have food and drink, garlands, and various adornments. ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามการพูดเท็จการพูดส่อเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขามีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนั้นเมื่อให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไร้ที่นอนที่พักและเรื่องประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์หลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับมนุษย์และได้กามคุณห้าที่เป็นของมนุษย์ Take someone else who does not kill living creatures, steal or commit sexual misconduct. They don't use speech that is false, diversive, harsh, or nonsensical, and they are contented, kind-hearted, with right view. They give to ascetics or Brahmins. When their body breaks up after death, they are reborn in the human realm. There they get to have the five kinds of human sensual stimulation. ก็เพราะกรรมที่บุคคลนั้นในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นหลังจากตายแล้วเขาจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับหมู่มนุษย์และเพราะกรรมที่บุคคลนั้นได้ให้ข้าวน้ำแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงเป็นผู้ได้กามคุณ5ที่เป็นของมนุษย์ Since in this life they did not kill living creatures and had right view, they were reborn in the company of humans. And since they gave to ascetics or Brahmins, they get to have the five kinds of human sensual stimulation. อันหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นได้ให้ข้าวน้ำผ้ายานแก่สมณะหรือพราหมณ์หลังจากตายแล้วเขาย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและได้กามคุณ5อันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้น Take someone else who does not kill living creatures and had right view. They give to ascetics or Brahmins.When their body breaks up after death, they are reborn in the company of gods. There they get to have the five kinds of heavenly sensual stimulation. ก็เพราะกรรมที่บุคคลนั้นในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นต้นแต่ไม่หลังจากตายแล้วเขาเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาและประกรรมที่บุคคลนั้นให้ข้าวน้ำเป็นต้นแก่สมณะหรือพราหมณ์เขาจึงได้กามคุณ5อันเป็นทิพย์ในเทวโลกนั้นพราหมณ์ถึงอย่างไรทายกคือผู้ให้ทานก็เป็นผู้ไม่ไร้ผลSince in this life they did not kill living creatures and had right view, they were reborn in the company of the gods. Since they gave to ascetics or Brahmins, they get to have the five kinds of heavenly sensual stimulation. It never fruitless for the donor.ชานุสนิพรามจึงได้กล่าวว่าท่านพระโคดมข้อนี้น่าอัศจรรย์จริงข้อนี้ไม่เคยปรากฏเลยคือข้อที่ทายกเป็นผู้ไม่ไร้ผลนี้ควรที่จะให้ทานควรที่จะศรัทธาโดยแท้ It is incredible, Master Gotama. It is amazing. Just this much is quite enough to justifyGiving gifts and performing memorial rites for the dead, since it is never fruitless for the donor.
3: พรามข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้อนี้เป็นอย่างนั้นถึงอย่างไรทายกก็เป็นผู้ไม่ไร้ผล
2: That is so true, Brahmin. It is never fruitless for the donor.
3: ข้าแต่ท่านพระโคดมภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนักภาษิตของท่านพระโคดมชัดเจนไพเราะยิ่งนัก ท่านพระโคดมทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือจุดประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงท่านพระโคดมพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะขอท่านพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิต
4: Excellent, Master Gotama. Excellent, as if he were writing the overturn or revealing the hidden or pointing out the path to the lost or lighting a lamp in the dark.So people with good eyes can see what is there. Master Gotama has made the teaching clear in many ways. I go to refuge to Master Gotama, to the teaching, and to the mendicant Sangha. From this day forth, may Master Gotama remember me as a lay follower who has gone for refuge for life.
3: ชานุโสนิสูตรในอังคุตรนิกายทัสสกนิบาตจบพระสูตรว่าด้วยเวทนาหลายประเภทพหุเวทนิยสูตร
4: The many kinds of feeling
3: มัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่88มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jeta's Grove, Anatha Bindika's monastery. ครั้นนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ว่าแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรครับ
4: Then the master builder ปัญจกังคะ went up to the venerable Udayi bowed sat down to one side and said to him, Sir, how many feelings has the Buddha spoken of?
3: ท่านพระอุทายีตอบว่าช่างหมาย

of these three feelings. พระสูตรว่าด้วยเวทนาหลายประเภทพหุเวทนิยสูตร The many kinds of feeling. มัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่88มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจดวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถี At one time, the Buddha was staying near Savatthi in Jetha's grove, Anatha Bindika's monastery. กระนั้นแลช่างไม้ชื่อปัญจกังคะเข้าไปหาท่านพระอุทายีถึงที่อยู่ว่าแล้วนั่งณที่สมควรได้เรียนถามท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้เท่าไรครับ Then the master builder, Panchakanga, went up to the venerable Udayi, bowed, sat down to one side, and said to him, Sir, how many feelings has the Buddha spoken of? ท่านพระอุทายีตอบว่าช่างหมายพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามอย่างอย่างนี้ Master Builder, the Buddha has spoken of three feelings, pleasant, painful, and neutral. The Buddha has spoken of these three feelings.เมื่อท่านพระอุทายีกล่าวอย่างนี้แล้วช่างไม้ชื่อปัญจกังคะได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้สองประการคือ 1. สุขเวทนา 2. ทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีต Buddha hasn't spoke of three feelings. He is spoken of two feelings, pleasant and painful. The Buddha said that neutral feeling is included as a peaceful and subtle kind of pleasure.แม้ครั้งที่สองท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะว่าช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระองค์ตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้ For a second time, Udayi said to Panchakanga, The Buddha hasn't spoke of two feelings. He is spoken of three. แม้ครั้งที่สองช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอะทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีต For a second time, Panchakanga said to Udayi.The Buddha hasn't spoken of three feelings. He spoken of two. แม้ครั้งที่สามท่านพระอุทายีก็ได้กล่าวกับช่างไม้ว่าท่านช่างไม้พระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สองประการแต่พระองค์

0: ตรัสเวทนาไว้สามประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสเวทนาไว้สามประการนี้ And for a third time, Udayi said to Panchaganga, The Buddha hasn't spoken of two feelings. He is spoken of three. แม้ครั้งที่สามช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ได้กล่าวกับท่านพระอุทายีว่าท่านอุทายีพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสเวทนาไว้สามประการแต่พระองค์ตรัสเวทนาไว้เพียงสองประการคือสุขเวทนาทุกขเวทนาท่านผู้เจริญอทุกขมสุขเวทนาพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในสุขที่สงบประณีตก็ท่านพระอุทายีไม่สามารถให้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะยินยอมได้ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะก็ไม่สามารถให้ท่านพระอุทายียินยอมได้ And for a third time, Panchaganga said to Udayi, The Buddha hasn't spoken of three feelings. He is spoken of two. But neither was able to pursue the other. สมัยนั้นท่านพระอานนท์ได้ยินการสนทนาปราศัยนี้ของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลถึงการสนทนาปราศัยของท่านพระอุทายีกับช่างไม้ชื่อปัญจกังคะทั้งหมดนั้นแด่พระผู้มีพระภาค Venerable Ananda heard this discussion between Udayi and Panchaganga. Then he went up to the Buddha, bowed, sat down to one side, and informed the Buddha of all they had discussed. ตอนประเภทแห่งเวทนาเมื่อท่านพระอานนท์กราบทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าอานนท์ช่างไม้ชื่อปัญจกังคะไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของอุทายีส่วนอุทายีก็ไม่คล้อยตามบรรยายที่มีอยู่ของช่างไม้ชื่อปัญจกังคะ When he had spoken, the Buddha said to him, Ananda, the explanation by the mendicant Udayi, which the master builder Panchaganga didn't agree with, was quite correct. But the explanation by Panchaganga, which Udayi didn't agree with,was also quite correct. Anon, เรากล่าวเวทนาสองประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสามประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาห้าประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาหกประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนาสิบแปดประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา36ประการไว้โดยบรรยายก็มีกล่าวเวทนา108ประการไว้โดยบรรยายก็มี In one explanation, I have spoken of two feelings. In another explanation, I have spoken of three feelings, or 5, 6, 18, 36, or 108.feelings ก็ธรรมะอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมะอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้ชนเหล่าใดจะไม่รู้ไม่สำคัญไม่ชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจากบาดหมาง จะทะเลาะกันวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ I have explained the teaching in all these different ways. This being so, you can expect that those who don't concede, approve, or agree with what have been well spoken will argue, quarrel, and fight, continually wounding each other with barbed words. ก็ธรรมะอันเราแสดงไว้แล้วโดยบรรยายอย่างนี้เมื่อธรรมะอันเราแสดงไว้โดยบรรยายอย่างนี้แล้วชนเหล่าใดจะรู้สำคัญชื่นชมตามคำที่เรากล่าวเจรจาดีแล้วแก่กันและกันชนเหล่านั้นพึงหวังได้ว่าจะพร้อมเปรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ This being so, you can expect that those who do concede, approve, all agree with what has been well spoken will live in harmony, appreciating each other without quarreling,blending like milk and water, and regarding each other with kindly eyes. อนนท์ก็กามสุข5ประการนี้มีอยู่กามสุข5ประการอย่างไรคือรูปที่พึงรู้แจ้งต่างตาที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเสียงที่จะพึงรู้แจ้งทางหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งทางจมูกรสที่จะพึงรู้แจ้งทางลิ้นโผฏฐัพพะที่จะพึงรู้แจ้งทางกายทางที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดกามคุณมี5ประการเหล่านี้ There are these 5 kinds of sensual stimulation. What 5? Sights known by the eye that are likable, desirable, agreeable, pleasant, sensual, and arousing. Sounds known by the ear.Smells known by the nose, tastes known by the tongue, touches known by the body, that are likable, desirable, agreeable, pleasant, sensual, and arousing. These are the 5 kinds of sensual stimulation. ก็สุขโสมนัสที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยกามคุณ5นี้เราเรียกว่ากามสุขชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่ากามสุขนั้นThe pleasure and happiness that arise from these 5 kinds of sensual stimulation is called sensual pleasure. There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience, but I don't grant them that. Why is that?Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้นเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌาน ที่มีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีกว่าความสุขนั้น And what is that pleasure? It is when a mendicant, quiet, secluded from sensual pleasures, secluded from unskillful qualities, enters and remains in the first absorption, which has the rapture and bliss born of seclusion, while placing the mind and keeping it connected. This is a pleasure that is finer than that. ก็แต่ว่าชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบอย่างยิ่งนี้เราก็ไม่คล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนั้น There are those who would say that this is the highest pleasure and happinessThat sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปจึงบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งใจในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากความวิเวกแล้วตั้งอยู่ในธรรมันได้นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้น And what is that pleasure? It is whenAs the placing of the mind and keeping it connected are still, a mendicant enters and remains in the second absorption, which has the rapture and bliss born of immersion, with internal clarity and confidence and unified mind, without placing the mind and keeping it connected.This is the pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุฌานที่สามที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นปกติสุขนี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนั้นAnd what is that pleasure? It is when, with the fading away of rapture, a mendicant enters and remains in the third absorption, where they meditate with equanimity, mindful and aware, personally experience the bliss of which the noble ones declare equanimous,And mindful, one meditates in bliss. This is a pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience.But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าสุขนี้เป็นอย่างไรคือเพราะละสุขและละทุกข์เสียได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนจึงบรรลุฌานที่สี่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์พระอุเบกขาอยู่นี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when giving up pleasure and pain and ending former happiness and sadness a mendicantenters and remains in the fourth absorption without pleasure or pain with pure equanimity and mindfulness. This is a pleasure that is finer than that. อานนท์ก็ชนเหล่าใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experience but I don't grant them that why is thatBecause there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับแห่งปฏิฆาสัญญาไม่กำหนดนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะอยู่โดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี่แหละชื่อว่าความสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when a mendicant going totally beyond perceptions of formwith the ending of perceptions of impingement, not focusing on perceptions of diversity, aware that space is infinite, enters and remains in the dimension of infinite space, this is the pleasure that is finer than that. อนนท์ก็ชวนเราใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะยังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasureand happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ พระล่วงฌานโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พระล่วงฌานโดยประการทั้งปวงจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่า And what is that pleasure?It is when a mendicant, going totally beyond the dimension of infinite space, aware that consciousness is infinite, enters and remains in the dimension of infinite consciousness. This is a pleasure that is finer than that. Anon, ก็ชวนเราได้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasureand happiness that sentient beings experience. But I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure that is finer than that. ก็สุขอื่นที่ดีกว่าประณีตกว่าความสุขนี้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เราล่วงฌานได้โดยประการทั้งปวงจึงบรรลุอากินจัญญายตนะฌานอยู่โดยกำหนดว่าไม่มีอะไรนี่แหละชื่อว่าสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ And what is that pleasure? It is when a mendicant going totally beyondthe dimension of infinite consciousness, aware that there is nothing at all, enters and remains in the dimension of nothingness. This is a pleasure that is finer than that. Anon, ก็ชนเราได้พึงกล่าวอย่างนี้ว่าชนทั้งหลายย่อมเสวยสุขโสมนัสที่สงบประณีตอย่างนี้เราก็มิคล้อยตามคำของชนนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเรายังมีสุขอื่นที่ดีกว่าและประณีตกว่าความสุขนี้ There are those who would say that this is the highest pleasure and happiness that sentient beings experienceBut I don't grant them that. Why is that? Because there is another pleasure. That is...
1: Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program, Pure Dharma, on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของ Put Truth One Must Know by the Words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธไหโศกอุดรธานีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุณโญวัดป่าดอนไหโศกจังหวัดอุดรธานี